0: ไปไปลง
1: มาต
0: ดเอ๊ะมาตดเอ๊ะมาตดเอ๊ะมาตดเอ
1: ๊ะโจนี่โจ
0: นี่มาตดเอ๊ะ
1: โจนี่ yes papa
0: ว้าวกันเนี่ยมาถึงอันละมาไปลงมาไอ้สิ่งบทบาทอิสตอรี่กันนะ
2: แล้วที่นู่นลึกอี
0: ปิดกันเสียงอ่ะมาหัน
3: เลยกูอันนี้อ๋อกินนี่อ๋อคิดมานี
0: ่อ๋อแล้ว
3: อ๋อกินกูอันนี
0: ่เอ็มกี่รีคอร์ด
3: ดิลิทนี่รีคอร์ด
0: ว่าสมดีละ
3: กินนี่กูอังตุดลูอ๋ออ๋อ
0: มาตักควาย
3: กูตักให้นะบันทุก
0: มาตักควายเลยมาตักควาย
3: กูนี่นะบันทุกทำไมตูนนะกูนี่งะ
0: ว่าสมดีละอันนี้กัน
3: บูไรนี
0: ่ไม่เป็นหรอกบันทุกเรมบ้าบันทุกเรมบ้า
3: เปรย์ตัวอุ้ยกูนี่อยู่เปรย
0: ์ยี่เปรย์ปิดตาดาวเอ็มกูโคเปรย์แม่นี่ปิลิตเปรย
3: ์อ๋อสันนี
0: ่สมดีบรอนบรอนเลยกันเปรย์เอ๊ะสมดีเปรย
3: ์บังเอิญบังเอิญกับบังเอิญ